0: จากอดีมุดปูยง
1: พลิมพลิมนุ้งสมัตกักกับบานเวขนอดาราหายน้องคลุนเกจันเตอร์ตกเอาปีใส่หนึ่งแรดสมัยโชว์แกงดอกกระไดตอกสล็อตหนึ่งหัวจัดจิตติบอมพอดในขนมเครียดได้เซตกัจจุวิบันกาจองรกเลยจันนู้จีเรื่องธรรมดาตีปนตายสมจอมจำถาจนบอกปลาตายแต่ปลาปลาเพียบหลบหล่นหนึ่งเพียบอ้อสังคมระบายเยิ้งดำใบเตียนยกพ่อประยอยหายปุเกมันแม่นดารกมนุษย์ละงงตีคือปุเกดารกมนุษย์หลบหล่นหนึ่งมนุษย์ได้กำปองอ้อสังคมขนมมกระบอประจำทั้งไงขมิ้นเพลกัดนามุ้ยน้อมตะรกเพียบเมียนบานได้มันจำใบปรังไพรนูตีพีบจุกใจเปิดประกอบการจันปีกาต่อสู้จำเนตดังหนึ่งกาปรังไพรได้สัจจริตพระเยซูกับบันบังเรียนเยื่อพ้องได้ถาโจประยัดหากคำจีจันปีเสกได้หลบจันบัดชีวิตในมนุษย์มันสร้างนังบานตรอบสมบัติจิบอริโบตี
2: ตรวมนุตราแต่ทวายบังคมดอยวิญญาณนึ่งสิกได้เปิดได้ในเชียดอมหนึ่งแต่ยังขยมบานลือปีตรวงหายก่อพระมงเนรลคณีคือถ่าเปรียตรวงเชียปนลือหรือขมิ้นสิกได้งงเงียดนานอกน้องตรวงซอปวดสงวนพงเอ้ยยังตราสละลายคณีต่อแว่นต่อมกบัดสิกได้สละลายโมกปีเปรียแอ้อเนียนาแต่มิ้นสิกได้สละลายนุชมัวถ่าโมกปีเปรียหายก่อสกอลตรวงได้แต่เนี่ยนาได้ขมิ้นสิกได้สละลายนุมันสกุลเปรียวเองปีพรัวเปรียตรวงเจียสิกได้สละลายหนูเองสิกได้สละลายรูปบ่อเปรียบานสมได้หมกอ่อยยังขยมสกุลโดยตรวงจัดเปรียเรียจบตราตรวงแต่มวยอ่อยมกนองโลกไก่ดำใบอ่อยยังรัวเขียบานรัวโดยสาตรวงนี่หายเจียสิกได้สละลายมันแม่นเจียยังบานสละลายเปรียหนูเตยคือตรวงบานสละลายยังเวงเตตาหายบานจัดเปรียจบตราตรวงมกตกเจียดังไวอ้อยทูนหนึ่งบาปยังรัวเขียพองปุสงวนเพียเอ้ยบ่เปรียบานสรลังยังรัวเขียเจียคลังเตียงมาแหล่นูเต้าไอยังสรลังเขียตะเว้นตะมกได้เขียนเนี่ยนาแต่เคยเปรียเลยแต่บ่ยังสรลังเขียตะเว้นตะมกนูเปรียตรวงวงนอกน้องยังหายสิกได้สรลังโรบอตรวงบานเป็นขนาดน้องยังได้คือยังนูเองแต่ยังดังท่ายังน้องจบขนมตรวงหายตรวงก็กว้างน้องขนมยืนปีพรวดตรวงบานโปรตีนเปรียวิญญาณตรวงมกยังรอดเหนียหายยังบานเขยก็เทิดบรรทัลท่าเปรียวใบดาบานจัดเปรียจบตราหมกเทิดจะเปรียองส่งครัวในมนุษย์โลกเนี่ยนาได้ยุลโปร่งท่าเปรียเยซูจะเปรียเรียจบตราในเปรียเนี่ยน้องชั่วท่าเมียนเปรียกว้างน้องขนมขลุ่นเปิดหายขลุ่นก็น้องขนมเปรียได้ยังรอลขณีบานสกอลให้ก่อเชื่อจมพัวสิกไดสโรลันได้เปรียตรวงเมียนดอลยังเปรียตรวงจิตตัวสิกไดสโรลันแอนเนียนาได้น้อยจบขนมสิกไดสโรลันนุก็บานน้อยจบขนมเปรียให้เปรียตรวงกวงน้องขนมเนียนูได
3: ้สมจมเรียบสัวดอกปกไม้บงปอนต้องออกขณีสมสวากรมสาจะทำไมเมื่อการการวิธีอาหารสกปรกจากไงนี่เนี่ยขยมนังบังฮานจุนออลกเนะเนื้อหมกหอบมือหมกได้เมียนชิโมท้าบกสไฟสันไดเดย์ให้เครื่องซอสบางเยอะในขนมไงนี่คือเมียนโดจีสไฟได้ในขยมมันโชว์วีรุษหายจีสลับจีสันไดกัวสันไดเดย์ให้เครื่องเตะนั่นคือเมียนโดจีสกอร์อัมเปอร์อัมเบอร์ให้นังตำซอนังมาเตะบนไตผงได้จ้าเมื่อตะบองนู้นคือยังเตายังเตาบกตำซอจิมุนสันพายเจียปีกัมปุ้งให้นังมาเตะมือพลายพองบัสเซนเจียออลกเนี่ยโจจัดจ้าจังบนตัวปีบกตำเรียงหมดรอให้คือยังดักสกอร์อัมเปอร์มันเต้ให้อัมเบอร์ซอมันเต้นให้จับดามบกวีจมูกเคลียต่อตัวเตี้ยจากหมกหอมนี่คือวิมีนเพียบงี้สู้ให้นางสามัญได้เอาตรงนี้อัดโยกเตอร์อันวันในไอพีเตียบ้านมันต่อมาเตี้ยนี่คือนิคยมหนังบก

ชีวิตระบายงนั่งตามพระเยซูบายงอตอนสมเปรตนิบาราสต์มาสันตัดในครองเจ็ดระบายงนั่งสายเรียกครองชีวิตระบายงเปลี่ยนทายนู่มาดอสมโตยังมันไอกายไพรคราวใจยังตรากาตตู้เวทนีปรมเปลยังตรากาตตู้สกเดย์โกโก้ระบบเปรียยังตรากาตตู้สกเดย์สลับทีปีจีสกเดย์สลับออกก็พะฮาบอมปองจงดังตาขยมทรัพย์ฟัวไอลูกพ่อก็พรับยังทั้งไงนี่ยังตรากาทวายชีวิตระบบยังแต่เปรียกำจำต่อสะอาดบายยังจำสะอาดบายยังสะอาดอดบานมาดอลบายยังสลับมุนหรือบายยังสะอาดยังสำไรนู้ทั้งไงนี่โดยมิสมิงจำสะอาดหนึ่งยังจำระหอดอลวิหูห้าวในครองวิวรณะชมพูดับบุญยังคืนมนุษย์มวยเส้นบนเมินบนพ้นเนี่ยจีเนตสมอตรองจีเนตบริสัทจีเนตดาจีมวยพระเยซูกรุบกันไลน์ถึงไอ้นี่ยังทรกาจอขนองครอมนู้ยังทรกาแลกบองชีวิตนี่หนึ่งสมพระเยซูรู้อันเอ่ยขนองเจ็ดระบายังยังทรกาสมไรเอาไอ้พระเยซูกรุบกรองชีวิตระบายังหนึ่งทั่วท่ามครุบถึงอ้อยังขึ้นขนมเปรย์บรรทุกระบอกเปรย์ขยมสมบูรณ์บำปอนกำเกิดท้ายสะอาดยำทั่วรู้ชะน้ำคราวขยมทั่วรู้เพลขยมขึ้นฉบับท้ายเติดยำทั่วพระเยซูจงมารู้ในครองเจ็ดระบาดเนี่ยที่นี่หนึ่งตรงจงน้อยจมูกเนี่ยออกก่อนชนิดตรงมันจงเอาเนี่ยตัวตู้สักใดก็เกิดระบาดตรงอันนี้มูลเหตุยังมีพรมีนครองปริวิวรณ์สำหรับพระยืนเอาไว้ตรวจการลางสมัยเซมเซอันนี้มูลหายยังมีตำแหน่งละอ่อนใบมุกปีเปรียกรองวิวรณะชมพุกตบบุญสำหรับไอ้ยังดังไอ้ยังคายปลายเปรียจองเครื่องยังโจขนองมนุจีอธมุตจีมนุกรุบกริบในแตงอ้อระบบเปรียหนึ่งมนุมีนสักใดจำนวนระบบพระเยซูคุณยมจงส่งปมปอนโจรวมช่วยคุณยมอะไรหนึ่งอธิษฐานจงส่งปมปอนสมไรเล่าบ้องชีวิตนี้ส่งปมปอนขาดทำไมขนมเปรกหนึ่งตัวตู้พระเยซูเจสดายระบบชีวิตเนี่ยนั่งกรุบแต่งอ้อยังขึ้นขนมเปรย์เป็นตัวระบบเปรย์สมเจ้ารวมอธิษฐานช่วยเขียนมาเลยเอาพระบิดาทั้งนี้ยังจองออกคนเปรย์เปรย์ปราบยังมุ่นอมปีสมัยตรงเอาสักใดก็เกี่ยวกับตรงทะเลในเลือพายใดนี้หนึ่งในเลือปุถุชนสมตรงช่วยทั่วข้าอาชาขนมเจ็ดรบเฮียงถึงออกนี้สมตรงมันคงเนยหนึ่งสายเรียสมตรงนายโนมเยี่ยงดาทามเพลสัจฉริตสมตรงช่วยเอาเยี่ยงมีนเจจมเนียกรุบเปเวลีสัตังปวงยังสมตรงช่วยเอายังยูลอมพีพระฮาร์เตอร์บัตรงพีเปรบันตูรบัตรงนั่งตามกรุบแต่งอ้อ

มิ้นประมวยหมกได้พระเยโฮวาตรงสอบมิ้นประปีพองได้ตรงกระเบิมจะเอิมคือพระเนชมังชมายมุ้ยอันดาพูดพอมุ้ยได้ได้กำจายเชื่อมนุอัตโตมุ้ยจัดได้กึดกู้บังกาดอำเภออกรมุ้ยเจิงได้รอห้ารถเตอประปรึกอกรมุ้ยนั่งสะใสคล้ายคล้ายได้ปูเปี่ยกำพูนมุ้ยหายมนุได้ทราบรัวสิกได้ตัวเต็งเนียขนงปุ่บ้องโอนมุ้ยได้

คือพวกมาบางคนออกเครียดแต่ในกระทั่งชามันน้อยคือยังออกเครียดแต่เมียนมาเร็กจังมองมหาวิทยาลัยขยมขึ้นมาจังหนักมาเร็กในแพนิคได้ซาตายมองมหาวิทยาลัยยังเอาเมียนสัตว์เอาไว้ได้ยินเมียนขันช้าอับนำไปยมมาเร็กนำไปกัดช้าอับระบายมันเตะมาจังธรรมดาพวกมาบางคนทับทัวร์มหาวิทยาลัยคือพวกมาอัดมาเร็กอัดมาในซาตายมาเร็กคือวิจุยอย่าง

Try one. Okay. เริ่มวิทักยังมีสักพี่บาทจังตายังมีลุยครบอาทแนะนำมีลุยครบสำเร็จได้คุณเพรียมีมวยสกอบเชตแฮวปันไตยังแตงออกที่นี้ถ้าอัดมีลุยหรือวันวิทักครบมวยเทียดสักพี่เรียงกายสักเพียบเรียงกายสัปดาห์นี้เนครืออัศสรุไทยยินทายังว่ากองปีรัสเซียทั้งไงเต็ดดอลพริตทั้งไงสักก็ชื่อปีรัสเซียทั้งไงเต็ดรอดดอลเลยเพียงจังทัวร์ไอวิปัญหาบีพรัวสักเพียบมันใส่ล้อนั่งอันนี้วายสกปรกยังมันใส่ล้อยังมันไอเมียนชีวิตเป็นเล่งเต้ปีปลัวยังมันไอทั่วไปยังจองทั่วมวยเทียดสกปรกพลอยเจ็ดตาสกปรกพลอยเจ็ดรบกเนี่ยยังเมกเปียสกปรกล้อยังสบายขนมเจ็ดเรื่องอัศสบายขนมเจ็ดมวยเทียดสักเพียบสักเพียบคางวิตเนียนสักเพียบคางวิตเนียนอันนี้มันใส่รูดอสไรมันใส่พันยาดอสไรปันไตยังชรานรวลอับมีมเปลดอสไรมวยเทียดสักเพียบสังคม I think I said that right สังคม social health สังคมสังคม thank you สักเพียบสังคม okay so อันนี้ประจำนวยวิ่งไอ้ลุยชีวิตเป็นเล้งรบกยืง so อะไรยังจงนิยายอัมพีสักเพียบเฮรันวิทักอันนี้ให้ด้วยยมดาอันนี้ที่มวยปีพรัวสำหรับมนุษย์ชรานอันนี้ที่สำคัญจริงเกย์เกิดบางมีแต่ลุยมีทรัพย์สมบัติบ้านสบายนั่งเกย์เฮียนคอยสกปรีบสำหรับมีนฮารันวิทอกเกย์เฮียนคอยขาดตำแหน่งน้องชิมวยเปรียสำหรับมีนรันวิตอกปัญหาสัมเปรตนิยมจึงจองบานทรัพย์สมบัติแน่นานาทีนี้มันจองทรัพย์สมบัติแน่นาเฮียนเลือกได้ถ้าทรัพย์สมบัติอดสำคัญสำหรับเขียมไตคือมีแนวอาลึกได้สำคัญสำหรับเยื่อที่งอคเนียนั่งบาเยื่อที่ด้วยมนุษย์มันแน่ในครองเพรกัมพีก็ชินเอ็มเมนก็มันเสียจัดได้ก็มาจูบพระเยซูก็มีทรัพย์สมบัติชราหายก็มีอำนาจได้ปัญไตก็ดอดมีสังคมนั่งก็มาช่วยพระเยซูนั่งสู้พระเยซูตาขยำเตรียมทัวร์ไอ้สำหรับมีนชีวิตออกก่อขยำมีนทรัพย์สมบัติหายขยำมีนอำนาจหายปัญไตเรื่องชีวิตออกก่อขยำหมดสังคมแต่พระเยซูฉลาดก็ยังไม่ยอดทรัพย์สมบัติระหว่างเนี่ยเอาให้เนี่ยใครก็นั่นดาวตามขย่อมสู้ยับแล้วสู้เชียงเราทรัพย์สมบัติหรือเอาให้ทรัพย์สมบัติตะเกยแล้วฮอตเชียงเรา